สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องเทงกุโนะคักคุเรมิโนะหรือชุดคลุมล่องหนของเทงกุดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณฉวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโฮเมโชโยหรือเด็กสาวสายกิ๊กโดยนัมเบอร์การ์ดขอเชิญรับฟังครับ

0: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องเทงงูโนะคาคุเรมิโนะหรือชุดคลุมล่องหนของเทงงูเทงงูเป็นปีศาจในตำนานค่ะมีใบหน้าสีแดงและจมูกใหญ่ยาวมีปีกบินได้บางท้องถิ่นมีคนบูชาเทงงูเสมือนเป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายเจ้าปัญญาคนหนึ่งชื่อฮิโกอิจิวันหนึ่งขณะที่เดินไปตามทางบนภูเขาฮิโกอิจิได้ยินเสียงดังลงมาจากต้นไม้เหนือหัวว่าฮิโกอิจิได้ยินดังนั้นก็นึกในใจว่าน
1: ั่นต้องเป็นเทงูที่กำลังแอบทำตัวล่องหนเพื่อฝึกศิลปะป้องกันตัวอยู่แน่ๆเลย
0: เทงูสามารถล่องหนได้โดยใส่ชุดคลุมล่องหนฮิโกอิจิจึงชักจะอยากได้ชุดคลุมล่องหนของเทงูบ้างฮิโกอิจิขวากระบอกไม้ไผ่ของเขาขึ้นมาส่องตาเข้าไปในรูกระบอกแล้วก็พูดขึ้นเสียงดังว่า
1: โอ้โหที่เอโดะกำลังจัดงานเทศกาลน่าตื่นเต้นน่าสนุกจังเลยไหนไหนไหนไหนไหนลองไปดูทางโอซาก้ามั่งสิโอ้โหกำลังแข่งขันซูโม่กันอยู่เลย
0: เทงูปรากฏตัวลงมาที่พื้นดินแล้วก็เจรจาปราศัยกับฮิโกอิจิ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยนะจะมีอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยไหนขอข้าดูหน่อยสิ
0: ฮิโกอิจิบอกว่า
1: ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่มันเป็นกล้องวิเศษส่องทางไกลเชียวนาสามารถทำให้ข้าเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลโพ้นถึงแม้ว่าท่านเนี่ยนะจะเป็นเทงกุแต่ข้าก็ไม่อาจให้ท่านยืมสิ่งนี้ได้หรอก
0: ว่าแล้วฮิโกอิจิก็หันกลับไปส่งกระบอกไม้ไผ่แล้วก็พูดต่อไปว่า
1: ไหนๆดูทางเกียวโตสิโอ้โหสาวงามเดินไปมาเต็มไปหมด
0: ยิ่งฟังเทงูก็ยิ่งอยากได้กระบอกไม้ไผ่นั้นมากขึ้นทุกทีจึงต่อรองกับฮิโกอิจิว่าน
1: ี่แน่ข้าจะให้ชุดคลุมล่องหนนี้แก่เจ้าแลกกันเอาไหม
0: ฮิโกอิจิตอบว่า
1: ก็ได้งั้นน่ะข้าจะให้ท่านลองใช้สักพักหนึ่งแล้วกันนะ
0: ว่าแล้วฮิโกอิจิก็ยื่นกระบอกไม้ไผ่ให้เทงูแล้วก็ได้ชุดคลุมล่องหนของ

0: ึ่งใส่ถั่วกำลังร้อนๆเลยพอเห็นเข้าฮิโกอิจิที่อยู่ในชุดคลุมล่องหนก็คิดว่า
1: ลองกินนี่ดูดีกว่า
0: คิดได้ดังนั้นฮิโกอิจิก็แอบหยิบก้อนมันจูใส่ปากเขียวกินทีละอันทีละอันอย่างอร่อยอร่อยเจ้าของร้านขนมเห็นเข้าก็ร้องลั่นด้วยความตื่นตระหนก
2: เฮ้ยๆมันจูของข้าทำไมมันหายไปทีละอันทีละอันแบบนี้ล่ะต้องเป็นผีแน่ๆเลยสนุกจังเลย
0: ฮิโกอิจิสนุกมากและหลังจากที่กินมันจูจนอิ่มฮิโกอิจิก็เดินกลับบ้านถอดชุดคลุมล่องหนวางไว้ข้างนอนแล้วก็ปล่อยหลับไป

0: เช้าวันรุ่งขึ้นพี่ก้อยจิตตื่นขึ้นมาพบว่าชุดคลุมเรื่องหนของเขาหายไปเพราะนางเมียเห็นเข้านึกว่าเป็นผ้าเก่าๆสกปรกก็เลยเอาไปเผาฮิโกอิจิรีบวิ่งไปที่เตาไฟแต่ก็ไม่ทันชุดคลุมล่องหนนั้นมอดไหม้เป็นเท่าฐานไปซะแล้ว
1: โธ่เอ้ยเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนถึงมันจะไหม้ไปแล้วแต่ก็อาจใช้ได้อยู
0: ่คิดได้ดังนั้นฮิโกอิจิก็เก็บเท่าฐานของชุดคลุมล่องหนจากเตาไฟมาทาลงบนตัวแล้วก็พบว่าตรงที่ทาเท่าฐานนั้นโปร่งใสกลายเป็นส่วนที่ร่องหนได้ฮิโกอิจิลิงโลดขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็กลับเข้าไปในเมืองอีกรอบคราวนี้ไปที่ร้านเหล้าเจ้าประจำพอไปถึงก็คว้าขวดเหล้ามาดื่มอักอักพลางลำพึงว่า
1: เหล้านี่เยี่ยมจริง
0: ๆฮิโกอิชิดื่มเหล้าอักอักเรื่อยไปแต่ไม่นานรอบรอบปากก็เริ่มเปียกเหล้าและเท่าฐานที่เคลือบอยู่ก็หลุดออกเห็นแต่ปากพังงาบพังงาบอยู่เจ้าของร้านเหล้าเห็นเข้าก็ร้องลั่นด้วยความตื่นตระหนก
1: เฮ้ยปากลอยได้กำลังดื่มเหล้าด้วยปากผีแน่เลย
0: ฮิโกอิจิเห็นเจ้าของเหล้าตกใจกลัวก็ยิ่งสนุกใหญ่แล้วก็ดื่มเหล้าด้วยความคึกขนองต่อไปแต่ไม่นานฮิโกอิจิก็เมาทำเหล้าหกโดนมือโดนเท้าเจ้าของร้านเห็นเข้าก็ร้องว่า
1: เฮ้ยนี่มันมือเท้าคนไม่ใช่หรอ
0: ลูกจ้างร้านเหล้าได้ยินดังนั้นก็พากันมามุงดูรอบๆฮิโกอิจิตกใจกลัวปล่อยขวดเหล้าหลุดจากมือเหล้าหกเลอะเทอะไปทั่วตัวชะเท่าฐานของชุดคลุมล่องหนหลุดออกไปจนหมดเผยให้เห็นร่างของฮิโกอิจิชัดเจน
1: เจ้าฮิโกอิจินี่เองอย่าหนีนะ
0: เจ้าของร้านและลูกจ้างตะโกนลั่นแล้วก็วิ่งไล่ตามฮิโกอิจิไปเป็นขบวนฮิโกอิจิวิ่งหนีสุดฝีเท้าพร้อมกับร้องว่า
1: ขอโทษขอโทษกล้าผิดไปแล้ว
0: เรื่องราวของเทงูโนะคากุเรมิโนะหรือชุดคลุมล่องหนของเทงูก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เทงกูนี่เป็นปีศาจในตำนานที่คนญี่ปุ่นรู้จักกันดีนะครับหน้าแดงจมูกยาวมีปีกบินได้บางท้องถิ่นนับถือเป็นเทพแห่งขุนเขาด้วยครับ
1: ค่ะส่วนฮิโกอิจิชายเจ้าปัญญาในเรื่องนี้ก็เป็นตัวเอกที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านหลายเรื่องนายคนนี้นะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบคล้ายๆกับอิคิวซังที่คนไทยรู้จักค่ะ
0: ครับที่สนุกก็คือฮิโกอิจิใช้แค่กระบอกไม้ไผ่ธรรมดานะครับสามารถหลอกเทงบูจนได้ชุดคลุมร่องผลมาเรียกว่าเอาชนะปีศาจด้วยป

0: วนๆครับ
1: แต่สุดท้ายนะคะก็แอบเอาไปก่อกวนทั้งขโมยมันจูทั้งแอบกินเหล้าพอนางเมียเผาชุดคลุมทิ้งก็เอาขี้เถ้ามาทาตัวแทนความซนเลยทำให้ถูกจับได้ในที่สุดค่ะ
0: ชุดคลุมล่องหนหรือว่าคากุเรมิโนเป็นของวิเศษที่ปรากฏอยู่ในนิทานญี่ปุ่นหลายเรื่องนะครับคู่กับหมวกล่องหนคากุเรงาสะด้วยครับ
1: แต่สุดท้ายนะคะก็แอบเอาไปก่อกวนค่ะทั้งขโมยมันจูทั้งแอบกินเหล้าพอนางเมียเผาชุดคลุมทิ้งก็เอาขี้เถ้ามาทาตัวแทนความซนเลยทำให้ถูกจับได้ในที่สุดค่ะชุดคลุมล่องหนของเทงงูเป็นนิทานที่ทั้งสนุกและก็แฝงข้อคิดด้วยว่าความฉลาดนั้นถ้าเอาไปป่วนคนอื่นด้วยความซุกซนสุดท้ายก็อาจย้อนกลับมาทำให้ตัวเองลำบากได้นะคะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าไอหรือว่าฉันโดยซุปเปอร์คาร์ขอเชิญรับฟังครับ

ั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ